and I'll catch up. You said the job, we said KI, the AI job. Not only these are people, didn't tell me so tired. Not only I'm in trouble, hopeful. And that can be. Don't come can be sitting lonely there when land with that. Not only the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I lay. A dead rib, big hair. Not a big one. Oh, I look it. With that, so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person, really, John. Did you cargo your PDF car? Not a big one. เดี๋ยวผมก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปแค่ไหนนี่เรื่องพี่ดูเรื่องนะนารุปีกูมันมาเลยนารุเอ็ดด้วยหรือนารุเอ็ดมีอยู่หรือนารุเอ็ดโดนมาตัวไหนเองเอ็ดโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้าตอนนี้มีอะไรกันเลยครับ มารู้เลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ามารู้ไม่จุดเอชดีเช่นทำไมมารู้ชื่อเสียจุดสัตว์ตรงไหนจ้ามารู้อันนั้นได้กูได้จ้ามารู้ไม่จุดโน้มมันเพี้ยนไม่เชื่อหรอก

ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปาบงลีถ่านพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเป็ดตาบางาอ้างวยเมย์สุบีรอจม่าตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไรเป็ดว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ชอบโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสีเด้เลย

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียยามีเจ้าเสียมีเตยายุสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิขาตะนีอหุนานะนีเจ้ามาจะดีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุโก